ไอ้เอ้ยเป็นโยกาปุสบุลันโอ้กะกมวงมันสังโอ้นบรสด้วยดัดไตไว้ก็

วัยกูจะกูดูดารอสรินังกามิด้วยรันตุจะไหลกามายูตายอูอลางอรินังอูลาบานมุนสวง

のパニガツゲア。あいはながだらばんさむわ。おうわいかばんぶじゃんう。しだくすかゆうんと。รูปปัญญาหาอุกามินาอนาดายายันอุวัติกัดบุญังกับพกูอุไวละวังอุงริงัดงริง

ย่าอะไรบูยังปะกุระวังนาได้บัวกะไกอู้ไว้รังอู้ละบันเตียสลาลูกกะมุจี